0: drog. Ngke belai abo wana masingsa. Ngkai abano phari hani hai kereng layana kok dugo. Hello.
1: Hello.
2: Ee
1: fung kaham?
2: Hello belai ke kung kaham dugo.
1: Aw sagra.
2: Am Halim Jabarma. Satu kami ni. Ngkai tin ni kok pot ma belai tin nang mani abo. ตะลังมากันนี่ไปกันกับคนบ่มันถึงบ่ได้คิมิยะอือๆให้นะให้ตรงนั้นนี่ใช้ถ้ากะหำตรงนั้นนางได้ถ้ากะหำตรงนั้นนี่ตรงนั้นนี่ก็จึงตามงนึงๆเวลาที่กะหำตะละเนี่ยนางได้ตรงละเนี่ยนางได้อือๆอาบ่ถึงคักๆเนาะชินะนี่นางก็ตะเวลาใช้อ๋อๆก็อาบ่ถึงใต้ตรงนั้นนี่บิชิงขึ้นอยู่ตรงที่ขนมชิวิมาเนาะอือๆถึงอาบ่เนาะบ่ก็เนี่ยถึงวันช่วงนั้นนี่ถึงใกล้อ๋อบ่ให้หรอก นี่ก็ก็ตะดมนี่ถึงนี่ถ้าเนาะถึงถ้ากะนี่ก็เวลาที่ขาดอกละเนี่ยเรื่องละยอนี่ก็ไกลขาดอกนั้นนี่ก็หำตอนนั้นนี่อาบน้องใครวันชุกละยะให้จ้ะตารมนี่ถึงที่นี่ถ้ากะขาดอกนั้นบะดีนี่ถึงเวลานาถึงมาเจ้าตามนี่อาบพะน้องถึงจุมละยอกันละยอแต่นี่นี่บ่ทากบถึงหมดต้องทอดต่อมาอาบเวลาที่ผลุเวลาที่มาจะไปขาดอกละ เดี๋ยวว่าเอาไปให้เขาสั่งข้ากันนี่ข้าดอกมันนี่สลายบิชิงนี่น่าจะสั่งเต็มบ่ข้ามใครจนนั่นนี่สั่งใส่ตัวนั่นเหรอแต่อาวันบางวันเติมที่น้าบ้านเหรอเออสั่งข้าก็จะตีจังเหรอออบข้าจะตามอ่ะตามอ่ะบิชิงก็ตามอ่ะตามอ่ะตองอาวันทำตรงนั้นใครบินบุกไปเช่าตามอ่ะนั่นเลยใครจะมาในข้ามตรงนั้นบินบุกไปเช่านั่งมันนี่มาในมันนั่นเหรอแล้วบินนั่งมันนี่ก็ต้องนั่งมาสุดริมยังก็เนาะบินผ่านเดือนชนะบินผ่านเดือนสั่งกันเนี่ยบ่ กับว่ามันเป็นน้อสอบรับในเดี๋ยวมารับไปจึงสอบรับก็ใช่ไหมบอกกาชิมาลีอันใช่ไหมเอ๊ะก็อาวุธบางอย่างเช่นมันตัวกับว่ามันสอบรับใช่จังวะมันเองอาบว่าเจ้าเจ้ากับรับก็คือใครมาถึงใครเดี๋ยวเราคิดว่าทำว่าจะวิจัยถึงใครมาถึงใครแต่ก็ไปจุดที่ตามมึงรู้ก็ใช่เราทำน้ำมือถึงใครบุกไปได้หรือเปล่าอาบว่าอินมิติปาวบาริหรือว่าคุณวิบัติอะไรจังเลยก็ต้องมาเนี่ย สุดที่สุดที่เนาะสุดที่ก็ทางเนาะใจมันใจพนักงานที่ช่วยเราก็คิดถึงแต่ตัวเราแค่ชอบแต่ถ้าเหตุก็แบบอันที่ก็แบบเราทำด้วยเราก็จะมีสุดที่ก็ทางเนาะว่ามันจะเป็นเรื่องของใจมันเนาะยิ่งถ้าอาบอกอันบอกก็คือใจใจคิดว่าใจเราเนี่ยจะมีความบ้าคลาดอกอะไรดอกถ้าอันบอกสักครั้งใจเดี๋ยวเราคิดจะทำอาบอก เด็กชายอาบอตีนตาพอลาวัยเอ็กซ์ไลก์สักครั้งก็เบลล์ก็สักครั้งก็ยังทำนี่บ่บินยังก็ชาร์ลมาขนาดว่ายิ่งชิมเนาะแต่บางคนเลยอัมไลอัมไลเด็กชายบอยระเด็กชายตัวบักละเอาไปถ่ายเนาะตาอันนี้อาบอกระมัดตีนตาตรงนี้เลยวิจัยทำนี้วิจัยมันเป็นเด็กชายบ่รอบข้ามตัวบ้านนี่ก็ขัดมือขัดตอนนั้นนี่เดี๋ยวมาร์คัสนั่นนี่บ่รอบก็เคยที่นี่สักหนึ่งปีที่ต้องมาให้ถ่ายเลยตัว เองก็อ้างบางว่าทำมาถึงเราชิมบารมีชุดเราถึงการทำตรงนั้นเองก็เป็นชิ้นสักหนึ่งชิ้นนั่นไงเพราะสักที่ตามอ๋อบิชิมก็ตามอ๋อเราถึงบางทีทำก็จะนั่นไงอาบุตรเองอาบุตรเองใครมีอะไรพนักเดียร์สักไหนนี่หรอบ้องมีทางนี้ตัวนี้ถึงชิ้นนั่นนี่นั่งว่าบ้องมีก็คุ้มกันเองสิ่งที่บิดาอิจฉาอะไรจึงก็บอกอะไรก็มันก็จะว่าผมก็จึง อาบอสุนก็คือเดี๋ยวมันจะเสียหน้าสุนถ้าเกิดเราใช้ใช้จากด้วยตรงนั้นไงถ้าที่วิจารณ์นั้นนี่ถ้าท่านนั่งอะไรนี่แก่เดี๋ยวเราจะอาบอสุนสามมือหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเนาะอาบอสามมือหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเนาะถ้าจะมาสนองสามมือสามมันนี่หกเจ็ดใช่ไหมเออครับรูปสุขายุงได้นานจีปัดเช่นรูปเนาะนานจีโน่ไม่หกเจ็ดรูปขายุงนี่ยังบอกนานจีปัดเช่นเจ้าสามมือที่นี่นานจีโน่ไม่หกเจ็ดรูปขายุงท่านมันนี่สามมือหกเจ็ด เองก็เอาบางอย่างถึงเวลาที่สามมึงตามมึงเนี่ยตอนเวลาที่ถึงสามมึงมึงก็เวลาที่ขั้วเลยจ้าละเนี่ยนังค่ะอาบอสุนอาตุสัยเวลาที่ใกล้จบเลยมึงก็เลยเห็นแก่อาบอสุนเวลาที่เดี๋ยวมึงก็ขั้วเลยเนี่ยแต่ก็จะต้องเนาะอาบอสุนก็ยังมึงสุนว่าจะต้องสุนพอดีที่นี่ทักเนาะจึงทักเนาะทักเอาว่าเดี๋ยวจะรีก็ต้องจะต้องลองชมเลยทักออกเลยไม่เห็นกี่เนาะอบิ้งมีเนาะบอกการทำตอนนั้นนี่ว่าด้วยจึงอีกจะวันสุดเลยเนี่ยจะกินอะไรต่างๆนี่ป่ะ dal bayar malai kengkai kok halai juga bang apa tidak kok halai pihak macam obat ni nanti ye pun halai mungkin kerei. Betul obat tak bising macam ni obat tak bising macam tamu jangan terbang apa betul

บามาแล้วบักระบักระไอดอกเบตาคุยกระสังมันตาคงเลบอกคงนอติดตัวไอตอนเด็กเนี่ยบ้าบุบสาวจึงนอทันใจตรงนี้นางเนื้อขนอตาคงเลขับบักระ

ใส่เกินในเรื่องมันในช่องใบเงาเล็กกระดาษใส่เกินหัวมันในช่องใบเดียวเลยใบชิ้นนี้ฮัลโหลคิดว่าใบเงาเกิดอะไรใส่ในเรื่องมันในช่องจะดูสองมันในช่องน้อย

ตรงแลมาจะยาสักล้อมต้องเลยสิกองเลยยาตัวเยอะสิต้องมาเนี่ย

ตาคงเล่บอกคบตินเนมาลายเตมาเสคับเชเรงคนละสะสงคนละใจมายาจัลชานะคนละใจมายาจัลชานติชะเลติกะลักติเกเรขระติมะตะสนายะระ

เอาเบลขึ้นขนาดตัวโตหรือจะมุ่งสุดขนาดมันไรแค่กิรณ์มาลานีคุกดีใครพอดีที่นี่อากูกับบังจวาระตกเรียกให้ปนว่าจวาระกิชิชาอุฟานะจึงกิชิชารู้จับปงว่าจวาระว่าขณะเลยนึกรู้จับไหนเองค่ะจอยนตีคอลเลเบอร์รู้จับจักรู้จับ